0: กตปัดนับลูโลกให้มันนำมันนาลงมันนาสาโลโอยาวตำปันนามา
1: เอาไว้ออก
0: สาโล
2: เจ้ากำลังเป็นสาโล
0: นินนินเต้าตัดเสียตักตัวมานินเต้าตัดปัด

0: กุดะดะโดปลากุดะมายันกุดะดะโตเปนาวังบิโย
1: โอวะป
0: าโอปาจาลิไวปินิจานุมาตปัตคมิ